0: มาตายความมือตาไม่ปีเลยคนไม่ละคนอะไรหมดนะ
1: คอมเพลย์ไปรัดตัวกูชิปยันชูร์จ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูเข็มตัวไปจัตตานยาวดูสิ
0: เราเห็นไหมยังมาเนี่ยคนเนี่ยคนคอมเพลย์นั่งคนน้ำหมดแล้วต้องไม่หมด
1: คอมพิวเตอร์บิ๊กลีกอร์เนี่ยสิเก้าเนี่ยอันนี้มาร์มัดกอร์เนี่ยเนปาลเคย number one hardware and software education center โอนี่เอาชิปยันมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนู้กับสัตย์คอมพิวเตอร์สิเก้าเนี่ยรู้แค่อีกตัวมันบิ๊กลีฮาเลมาหัวมาบิ๊กลีหัวมาอีเบงก์มาอีเอาไปสกูลอาพีสดูนสุกัยสังสวัสดิ์มาบิ๊กลีเฮียอะไรแบบบ้านเอาเนี่ยสุบิดาเป็นชาวจูซี่English language कक्षा को भी व्यवस्था छ होय कम्प्युटर ल्यापटप प्रिन्टर फोटोकपी मशीन इन्टरकम सिस्टम इन्भर्टर सोलर सिस्टम अब इन्भर्टर को बैटरी पनि पाइन्छ सीसी क्यामेरा र भरपर्द इन्टरनेट पनि जोडिन्छ थौ
0: आमा मन चाहिँ हाने डाके
1: औ तालनो बेताल महिडेर फेर दुका पाइएला नि झुसे हौ यो फोन नम्बर 0215 45787 9942 35541 छ भयो अ गुड भेरी गुड भेरी गुड

มาตอนนี้ผมมันก็เลยเปลี่ยนคุณไม่รักคุณอะไรมากนะทำไปเรียกตัวคุณชิปยันชดใช้ไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูเกย์ตัวไปจะตอนนี้ดูสิว่าเฮ้ยมาเงินเงินคุณทำไปนั่งคุณน้ำหมดแล้วทำไมวะคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารูเอ็นสัตว์เอ듀เคชั่นเซ็นเตอร์โอนี่เอาเอาชิปยันมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนุกับสัตย์คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้แค่อีกตัวมบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์เมย์เบงก์เมย์เอาไปสกูลอาพีดูสกีแสงสัตว์ตามาบิ๊กรีเอ้ยอะไรแบEnglish language kakcha kubin vyavastha chahoi Computer, laptop, printer, photocopy machine, intercom system, inverter, solar system Aw inverter to battery pani pahin cha CC camera ar bhor pahar to internet pani pa jodin cha thau Aama mwate, aane, dake Aw talno betal mahirer phir dukha pahyelan jhushe Aw ya phone number sunne 21-545-787 Antanabe 4-20-35-41 Aw bhoyo, aw good, very good